0: พ่อแม่ต้องเป็นหักแป้งเจ้าฝาทางความใจถ่ายห้องเบาต้องฝาทางจุดที่เงียนเปิดหนีมาหอดนีละเม็ดเจิญพ่อแม่ต้องเป็นน้องอิ่มตอนฟัง
1: ดันนอยอสต้องจวนหลุมมองส่งดันสื่อที่ชดดวงเงียน
2: ดันนอยอสต้องจวนหลุมมองส่งดันสื่อที่ชดดวงเงียน
3: ยศส่งอีตรงในจิตกติณิจาพยมอชัวรองเสียเต่านุ่นอเปียเต่าตลอดจริงจียศจงดูสตงจัวสาชูหลุมมองซาแต่จงตาแต่ป้อเทียสตงจัวสาสงานนอว่าแกนอเปียตัวสตงจัวยันตัวเต่าจะจงเต่าราสาสื่อเหลียวกันนอยันตัวเต่าจงเจ้าหลุมจะจงเต่าก่อยลู่ใจก่อยอยู่เต่าใช้จัวจะจงจัวซาบัวเต่าเสียก่อเตียนจะจงเต่านุ่นนั่งก่อลู่ยันหินตู่จงอันที่หนึ่งกุชาปีที่ยังจะโตชงก็เจ้าหนุ่มชาหนุ่มยี่ลินดาเออตึ้งจะโตอีทัวเก็บวัวยังจงเตอชาเฮายี่หมดจะโตเกิดลูกใจก็เขาน้อยัวก็เตียนจะโตนุ้ยเจ้าลูกเจ้าหลินตู่จงอ้อเจ้าหนุ่มเจ้าจะโตลูกเสียเตอใช้จัวเทียสเอาอ้อจะโตเกิดลูกใจก็เตียนหลินเตอจะเงี้ยอยู่ยังหลินเตอเปล่าเชียอ้อปกติโตจงอ้อเจ้าหนุ่มเจ้าตัวจังเตอสังจีหลินเตออีเชียชาปกติวันที่หลินเตอเกาลู่ใจเกอวันจะตรวจสอบอีชาหลินเตอไปเชียจีปกติขอนอที่ยี่ตัวเตาใช้ชัวตรวจสอบก่อนที่หนึ่งเตาหนึ่งชาติงานเตาเตียยัวเตาใช้ชัวก่อนเตาส่งตรวจเต็นเตาเตาบริจาคก่อนส่งตัวก่อนจะตรวจจีเกอเร็วอุ้ยบ้านยังสั่นสั่งเงียบไหมตัวเตาใช้ชัวจะตรงเตาโอเคอยู่ใช้ไปส่งสตาร์ซึ่งจะตรงเตาจะสื่ออ่านใช้ชัวป่าเตยตรวจสอบมงเร็วอีลินตาจะไปส่งสตาร์เชยก็มั่วชาวยอดตัวก่อวันเต้นจะตรงตาจะปาเดวัดเช้าจวนจากนอยลีเก่าอีติลูกปาเดวัดล่อยอด